สนามอาทิตย์ของอุริยาลัยอาทิตย์อุริยาลัยของอุรุกุลอันนี้เราเคลียร์มาสนามซาร์เนียคิดดูมามาเมนอด